ันแก่แต่กายแต่ใจยังไหวซ้ำยังเป็นมวยฮ่า

เริ่มต้นเข้าสู่รายการก็ฟังเพลงของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญกันนะครับสนุกสนานกันชิดบับฉบับที่เรียกว่าหลายไม่เครียดและก็มีเพลงหลากหลายนี่ก็มาคนหัวล้านนะอยู่ในจุดเศรษฐีหืนกีบนะครับเอาเศรษฐีหืนกีบคุณก็ขอมาด้วยสำหรับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่หมู่สามสถิงหม้อสิงหานครสงขลาวงกลมกว้างอยู่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นเพลงที่อาจารย์ศักดิ์ชัยวันชัยมือขวาของครูสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยเป็นผู้เขียนเพลงคนหัวล้านประมาณปี2509ในขณะที่ทำการแสดงดนตรีที่จังหวัดภูเก็ตนะอาจารย์ศักดิ์ชัยวันชัยเป็นคนพิมายนะครับก็เผชิญชีวิตกันมากว่าจะได้เป็นวงดนตรีของครูสุรพลนั่นก็เรียกว่าประสบความสำเร็จกันพอตัวนี่เพลงคนหัวล้านนอกจากท่านก็ยังมีเพลงสาวนครชัยศรีรักพี่เสียดายน้องยันยุคที่สองก็เรียกว่าเป็นเพลงจะรอคนหัวล้านหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะล้านมั่งล้านมี มันรอดีนะคุณก็เหมือนกันนะครับมันเขาเรียกว่าทุกหนอสุกหนอนั่นแหละร้านผู้ใหญ่ร้านลอยควายร้านเงินร้านทองเหมือนขุนช้างชะโดตีแปลงก็มีตำราคนหัวร้านไทยทั้งหมดนะทุ่งมาหลงดงช้างข้ามงามเทโพหรือเปล่าตำราทั้งเจ็ดนะชะโดตีแปลงแรงกระพือปีกฉีกขวานกวาดราชครึ่งเข่าเนี่ยแหละครับก็เป็นธรรมดาของสังขารแต่คนวัวล้านนี่ไม่ค่อยจนนะยกเว้นข้างบ้านนี่เนี่ยก็เรียกว่ามีเสน่ห์อย่างหนึ่งเงินได้ด้านของตำราวัวล้านทั้งเจ็ดสมัยก่อนเขาก็มีกีฬาวัวล้านชนกันนะฮะเป็นกีฬาพื้นบ้านของไทยเรานี่แหละเด็กๆมันก็ชอบกันสนุกสนานกันครูสุรพลก็เช่นเดียวกันนะครับเขียนเพลงได้มีเสน่ห์แล้วก็ดูเก๋ทันสมัยกันอยู่ยุค2509 2507ผ่านมา40-50ปี60กว่าปีแล้วคุณนะเพลงก็ยังไม่เสื่อมถอยเสื่อมคลายไปจากความทรงจำของมิตรรักนักฟังเพลงเก่าต้อนรับทุกท่านครับในรายการเราคันตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75เวลาฟังเพลงทุ่งเก่าของเราก็เหมือนเดิมทุกประการทั้งพวงหมายถึงว่าตั้งแต่ห้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่มนะคุณขอเข้ามาเขาจัดให้จัดกันไปครับอนุรักษ์การเพลงทุ่งไทยกันไป0843002556 0943563991แดดลมตกเราก็มาพบกันเป็นประจำห้าโมงจนถึงหนึ่งทุ่มสองชั่วโมงโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็มาที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการอยู่ที่สิงหนครนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้2ชั่วโมงกันโดยประมาณเศรษฐีเฮินกีบนะเฮินกีบคุณผู้ฟังคงจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะเศรษฐีเงินกีบเพื่อนบ้านของเราสปป.ลาวนี่กว่าจะได้ซื้อรถจักรยานยนต์สักคันก็ต้องห่อพื้นเงินเป็นเข่งเพราะค่าเงินของคนเรานี่ก็ไม่เหมือนกันนี่มีข่าวเมื่อเช้านี่เห็นเจ้าของเงินถูกปลวกกินขนาดอยู่ในเซฟนะคุณแนนออกมาโพสต์ Facebook เก็บเงินค่าบ้านไว้ตู้เซฟเหล็กก็ยังไม่รอดปลวกมันแทะเป็นอย่างนี้นะสาวแชร์อุทาหรณ์เก็บเงินล้านไว้ในตู้เซฟไม่ถึงเดือนพังยับปลวกกินแม่นะฮะคนเรานี่ขนาดอยู่ในเซฟโจรเจินยังเอาไม่ได้แต่ไอ้เจ้าปลวกมันสามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปพังยับปลวกกินเรียบร้อยนะฮะคงจะดูข่าวหนังสือไอ้ทีวีกันแล้วถ้าเป็นทองคำก็มันแทะไม่ออกแต่ทองคำนี่นะบาทหนึ่งก็เฉียดแสนกันไปแล้วสมัยนี้นะครับเอาละครับ
ยังไงก็ตามครับเราก็ฟังเพลงให้สบกสบายใจกันต่อในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 บ้านปลายนาขอเข้ามาองค์เดียวในโลกวอนชาวไทยลายสือไทยประคุณแม่และนอกจากนั้นครับยังมีโรมศรีธรรมราชกับสุรพลสมบัติเจริญนะฮะสองเพลงจากบ่อยางสงขลารอฟังอยู่ตอนนี้มาฟังชายามิชัยก่อนนะครับองค์เดียวในโลก

บอกครูไวยพจน์ไปสุพรรณก็ลายอักษรบรรยายอักษรไทย44ตัวก็ในเพลงลายสื่อไทยครบ44ตัวตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ้านปลายนานะครับก็เป็นตำราหลายตำรานะครับพยัญชนะไทย44ตัวเนี่ยแต่ที่กอเอ๋ยกอไข่กอไข่ในลาวนี่มากันฮิตกันที่เรียกว่านิยมกันแต่ของครูไวยพจน์หรือของอีกหลายๆตำรานั้นก็แตกต่างแต่ยังไงก็ตามครับ44ตัวมาผูกเป็นเพลงก็เรียกว่ามานุรักษ์หานเพลงเก่าด้วยกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 เราจะติดค้างงานเพลงพระคุณแม่ของบ้านปลายนากันอีกหนึ่งงานเพลงกันนะครับและก็คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาก็รอฟังเพลงโลมศรีธรรมราชกับสุรพลสมบัติเจริญหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะเป็นหนึ่งในการอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งก็โทรศัพท์เข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 กันก็ได้นะครับ0843002556 0943563991ฟังกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับที่อยู่กันที่บ้านบางด่านตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สกฎของความปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้ทาง VR Radio และสมหมายคาร์เซอร์วิสปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556ตั้งอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านสำหรับสมหมายคาสวิตและพันธมิตรก็คือร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์นั่นก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีเช่นเดียวกันนะฮะเชิญที่ลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245มาสิงหานครก็มาพักผ่อนหรือว่าจะมาธุระนะครับปะปังก็ต้องการห้องพักผ่อนห้องพักสะอาดเรียกว่าชาร์จพลังสำหรับหานที่รออยู่หรือจะเดินทางต่อก็ไม่ว่าดูเรือสินค้าเรือน้ำมันนะแนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทที่สี่แยกสารพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรอยู่ขวามือครับห้องพักสบายสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ใหม่เช่นเดียวกันนะครับบริการเป็นกันเองตลอด24ชั่วโมงนะฮะฟรีเน็ตกาแฟหรือว่ากาแฟทุกห้องพักนะครับตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ความเป็นส่วนตัวสูงที่สุธาชาเลรีสอร์ทเพราะว่ามีวิวธรรมชาตินะฮะอาคารสีเขียวเห็นแต่ไกลนะครับจากสีแยกสาระพร้อมไปก็เครื่องอำนวยความสะดวกทุกห้องนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นก็มาตรฐานตู้เย็นด้วยเช่นเดียวกันสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702สำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่สิงหานครเอาละครับมาฟังพระคุณแม่กันต่อดีกว่านะครับจากบ้านปลายนาแม่จะแก่เท่าอย่างไรก็บางคนก็ไม่
ทุ่มไม่ทิ้งชีวิตต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะนี่พอเอิญมาดู Facebook บอกเศรษฐี100ล้านยายติ๋มขายทรัพย์สินเลี้ยงหมาจรเมื่อก่อนแกก็เป็นเท่าแก่รถปูนจากรายการโหนกระแสนี่วันนี้คุณยายตัดสินใจขายสมบัติชิ้นสุดท้ายหมาแมวเป็นพันตัวนะครับ1,700กว่าตัวนี่มาเลี้ยงไว้โอ้คนเรานี่เป็นทาสหมาทาสแมวมันก็นานาจิตตังเหมือนกันนะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับชีวิตหัวใจนางฟ้าของจิงชายายวัย77อดีตเศรษฐี100ล้านยอมขายทองสุดท้ายต่อลมหายใจให้หมาแมว 1,700 ชีวิตที่เลี้ยงอยู่นี่ก็เป็นเรื่องจริงไม่ยิ่งใหญ่นะครับทาสแมวซึ่งน้ำตาไหลคุณยายควักเงินล้านซื้อบ้านให้หมาจรว่ากันไปนานาจิตตังนั่นแหละทางไกลทางมันมาฟังพระคุณแม่ไวยพจน์เพชรสุพรรณจากบ้านปลายนา

ำหรับเสียงสุภาพจติเพจที่3นั้นก็เป็นเสียงของอาจารย์ก้องกาดกำแหงนะครับที่มาร่วมสร้างสรรค์ในเพลงไปบ้านคุณอาผู้นั้นเพลงของอาจารย์ประสบโชคมีลาภเป็นผู้ประพันธ์ผู้ขับร้องก็แน่นอนครับในยุคนั้นสมญานามของอาจารย์โลมศรีธรรมราชก็คือทูลทองใจเมืองใต้ต่อมาก็เป็นลูกทุ่งพลังโสมโลมศรีธรรมราชนะครับก็เป็นเพลงในตำนานยุคแรกๆยุคที่สองแล้วล่ะเพราะยุคแรกนั้นโลมศรีธรรมราชมีเพลงซากรักบึงพระรามโดยลูกผู้น้องของพรพิลมเป็นผู้ประพันธ์เหมือนกับเพลงความรักเหมือนเกมกีฬาองคุลิมานสำนึกบาปและก็มายุคต่อมาก็นี่แหละครับเพลงสนุกๆไปบ้านคุณอาแฟชั่นเกี่ยวแขนนะฮะโปรอยู่สวนลุมนะครับช่วงนั้นเป็นยุคทองของโรมศรีธรรมราชพระออกจากวงดนตรีศรีนวลสมบัติเจริญแล้วก็มาตั้งวงเดินสายทั่วประเทศอยู่4ปีเพลงลดความนิยมลงก็มายุบวงนะครับกลับไปอยู่ที่โน่นแล้วครับที่นครศรีธรรมราชก็มีแผงพระเครื่องวัตถุมงคลอยู่นะเชี่ยวชาญทางพระเครื่องวัตถุมงคลด้วยล่ะจารย์โลมศรีธรรมราชฟังกันกับทางด้านคุณผู้ฟังที่ได้ขอเข้ามาบอกให้น้องริมคลองสำโรงและก็ปลายนาด้วยนะครับนะสำหรับข้างโรงเรียนสองอภิชำนาญฟังอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดไปอีก3เพลงครับสักครู่หนึ่งลูกทุ่งกลองยาวลูกทุ่งเลือดสุพรรณเป็นโสดทำไมอันนี้สุพรรณจะเป็นเพลงของอาจารย์เพลงของครูสุรพลที่สงายซีก็คือบรมครูผู้ที่เป็นอยู่วงดนตรีพยงมุกดานะครับครูพยงนั่นแหละมุกดาพันธ์เป็นผู้ประพันธ์ให้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่นกันเด็ดหนึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ในปลายท้ายชั่วโมงที่ชั่วโมงแรกเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณจาก5โมงจนถึง1ทุ่มตรงนี้ก็5โมงกับ47นาทีขอบคุณไปยังสมหมายกาสุวิทย์ลุ่งเรืองอรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357นะครับอย่าลืมมาสิงห์นครก็มาพักผ่อนกับบรรยากาศเงียบสงบสบายสบายกับสุธาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกสาราพร้อมไปทางธรรมโคตรประมาณ300เมตรอยู่ขวามือนะครับครับสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทนั้นให้ความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องพักเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นก็มาตรฐานใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับวิวธรรมชาติที่สุธาชาเล่รีสอร์ทนะก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาหรือเรือสินค้าเรือน้ำมันนะครับพักกลางคืนสิงห์นครก็ขอแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทโทรกันได้เลยนะครับสำรองจองห้องพักโทร0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครเอาละครับมาฟังกันอีกครับราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญผู้ซึ่งเรียกว่าเป็นลูกทุ่งไม่มีวันตายไปจากคนชอบลูกทุ่งเก่านักอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งซึ่งก็เป็นราชาเพลงลูกทุ่งคนแรกของเมืองไทยนะครับกับเพลงที่ทางด้านของอาจารย์พยงมุกดานะ
เป็นผู้เขียนให้มีลูกตุ้งเลือดสุพรรณแล้วก็ยังมีเพลงในชุดของปีงักด้วยใช่ไหมล่ะนะท่านก็เป็นเพื่อนซีกันนะครับสำหรับอาจารย์พยมบุกดาเป็นโสดทำไมนี่ท่านก็เป็นผู้เขียนโดยเฉพาะสาวสวนแต่งแห่งเมืองสุพรรณสาวสวนแต่งนี่นะสร้างวิมานอาจารย์พยงก็เขียนให้ครูโสรพลกับพร้อมหนักใจลูกทุ่งเลือดสุพรรณลูกทุ่งกลองยาวและก็หงในชุดหงปีหักนะครับก็คือเพลงเป็นโสดทำไมสามเพลงนี้จากทางด้านของคุณฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

่อมาเป็นเพลงยุคใหม่ชาติเทคโนโลยีของอาจารย์จายเมืองสิงห์สมเสียนพานทองกับทางด้านของจินตลาภูลาภนักร้องเสียงพิงสาวจินตลาภูลาภนะครับอยู่ในอัลบั้มพิเศษชุด The Man City Lion Project ของอาสยามปี2558นะก็เป็นเพลงโจโจที่ชายเมืองสิงห์ร้องกันมาก่อนในยุคสุดท้ายก่อนที่จะแยกตัวแยกวงมาเป็นวงจากจุฬาทิพย์ในยุคนั้นนะครับก็มาเป็นศิลปินแห่งชาติรู้สึกว่าท่านอาจารย์ชายเมืองสิงห์จะนั่งรถเข็นแล้วน่ะนะแล้วก็ทางอาสยามนี่ก็มาให้ความร่วมมือกับจินตลาด้วยนะครับก็มาเป็นเพลงโจโจจังหวะเต้นลำมีกลิ่นอายของคนอีสานอยู่ด้วยสำหรับดนตรีนะก็ขอเข้ามาจากทางด้านของคุณผู้ฟังกันอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับคุณสนควรดินขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังฟังกันเป็นเพลงแรกในรายการเล่าขานตำนานทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งสุธาชาเล่รีสอร์ทอำเภอสิงหนครสงขลานะครับก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์ขอเพลงเข้ามานะครับสำหรับในชั่วโมงที่2ซึ่งเรามีกัน2ชั่วโมงแบ่งปันกันทางด้านเสียงเพลงนะครับฟังกันไปคุยกันไปจนถึงนู่นเลยครับ1ทุ่มโดยประมาณวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงเย็นนะครับแดดล่มลมตกนี่ก็ล่มกันมาตั้งนานแล้วลมก็ตกแต่ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับสำหรับบางพื้นที่ก็ยังโปรยปลายกันอยู่นะก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งสายที่2นี่ก็มาจากที่ตำบลหัวเขาบ้านบ่อเตยฟังกันอยู่นะครับหลายคนก็บอกว่าขอเพลงสักหนึ่งชุดได้เลยครับเดี๋ยวจะจัดให้ตรงนี้ว่างกันอยู่พอดีสำหรับเพลงเก่าเราชอบที่หนุ่มบ่อเตยขอเข้ามาซึ่งก็มีครูสุรพลสมบัติเจริญนะฮะแล้วก็ยังมีศิลปินปากใต้บ้านเราก็เคยซุปเปอร์ลูกทุ่งเอกชัยศรีวิชัยและก็ทางด้านของคนหลาเม่งก็คนหลาเม่งก็คือทางใครอีกละหรือจะบอกซะเลยนะครับคนจังหวัดพัทลุงดวงจันทร์สุวรรณีเมื่อก่อนนี้ก็เคยร้องอยู่ที่หาดใหญ่นี่ก็อยู่สังกัดค่าย RS เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมคนไกลครับฟังกันไปคุยกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบจากบ้านบ่อเตยให้ใครกันบ้างบอกให้กับพี่น้องชาวท่าเสาด้วยน้องแจ้น้องธรรมช่างยุทธนะช่างยุทธแหลมสนแล้วก็คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่สิงหนครด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่คอนบ้านบ่อเตยรวมทั้งพี่น้องที่นายท้ายเรือหางยาววิ่งโดยสารกันอยู่หัวเขาเอาครับฟังชุดแรกนะครับต้องให้ราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญกันก่อนรำเกี้ยวสาวพี่เกี้ยวไม่เป็นและก็ไปศิลปินปักใต้บ้านเราอย่างที่เรียนคุณฟังทราบนะครับจากทีมงานบ้านบ่อเตยขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งนะครับที่กระชัยศรีวิชัยขับร้องไว้ก่อนหน้าที่จะเป็นเพลงนี้ตามคำขอของที่บ้านบ่อเตยก็คืออย่าลืมคนไกลเอกชัยก็ห่วงแม่ห่วงบ้านจริงๆแล้วก็ดังกันมาตั้งแต่มากัดหมาไม่กัดนั่นแหละนะครับยุคนั้นดังจริงๆส่วนที่คนฟังกันถล่มทลายของดวงจันทร์สุวรรณีในยุค2546ก็คือโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจในยุคนั้นนะครับถือว่าหนังที่สุดในชีวิตของการเป็นนักร้องของคนกงหลาเรียกว่าหญิงก็เป็นนักร้องเกิดจากครอบครัวธรรมดาชาวกงหลาพัทลุงนะครับพี่น้องก็ค่อนข้างที่จะเยอะ8คนประกวดร้องเพลงในแนวก็พุ่มพวงดวงจันทร์ในยุคนั้นนะครับเข้ารอบ30คนสุดท้ายแล้วล่ะและก็ได้นักแต่งเพลงอย่างอาจารย์นพนันท์ขวัญประภาคุณทุ่งว่าสตูลสงสารชาวเรือเนี่ยนำไปเปิดนำร่องแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจนกระทั่งได้มาทำงานร่วมกับยิ่งยงยอดบัวงามเอกชัยศรีวิชัยนั่นแหละนะมีเพลงแก่ในชุดหมาไม่กัดประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทีเดียวครับในยุคนั้นก็มาเล่าสู่กันฟังตามที่เพลงที่คุณขอมาขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับน้องริมคลองสำโรงก็ขอเข้ามาจัดกันไปนะครับ4พ้นหานเพลงคงจะทันช่วงนี้ก็ว่ากันอยู่พอดีสำหรับทางด้านเพลงเอกของสดใสร่มโพทองและทางคุณเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณพาหัวใจนะแล้วก็อีก2เพลงนะครับรวมกันเป็น4เพลงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของการอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งไทยในเพลงเก่าเราชอบในชั่วโมงที่2เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ยังมีสวยเหมือนเดิมและขี้ควายชมจันทร์นะของปอศักดิ์ส่องแสงกับเพลินพรมแดนสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้ขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการในครึ่งชั่วโมงที่2กันละสำหรับรายการนี้มีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio 88.75 พร้อมทั้งสมหมายขาดเซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลานะครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนไตรน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างต่างๆไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากส่วนปัญหาปรึกษาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์กันได้เลยครับ0624565556ครับสมหมายคาสวิตบ้านบางด่านใกล้ๆ 7-11 บ้านบางด่านกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245มาสิงห์นครอย่าลืมมาพักผ่อนสบายๆกับบรรยากาศที่เงียบสงบและก็ให้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทสำหรับลูกเรือสินค้าลูกเรือน้ำมันนะครับเมื่อเสร็จงานภารกิจก็มาชาร์จพลังสำหรับที่พักสบายๆก็คือสุทาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกสาราพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรนะครับอยู่ขวามือนั่นคือสุทาชาเล่รีสอร์ทเรื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นฉ่ำเฟอร์นิเจอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับในห้องนั่นก็ยังมีกาแฟฟรีตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมเครื่องทำน้ำอุ่นก็พร้อมนะของใหม่ทั้งนั้นมีความเป็นส่วนตัวสูงกับสุทาชาเล่รีสอร์ทตัวอาคารสีเขียวอินเตอร์คลีฟวิวธรรมชาตินะครับสำรองจองห้องพักได้ที่สุทาชาเล่รีสอร์ท0883958702เอาครับมาฟังกันต่อดีกว่าสำหรับทางด้านของน้องริมคลองสำโรงส่งเพลงเข้ามานะครับอีก4ผลงานเพลงก็ฟังกัน2เพลงแรกกับคนเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณพาหัวใจเพลงที่2ก็คิดไม่ออก
ของอาจารย์จดใสร่มโพทองที่3ที่4ก็แน่นอนนะครับอนุรักษ์งานเพลงกันกับเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติแล้วก็ผู้จากไปทั้ง2เช่นเดียวกันกันคือคุณแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์ส่องแสงสวยเหมือนเดิมตรงนี้มาฟังทางด้านของนักร้องชาวสุพรรณบุรีกันก่อนนะครับพาหัวใจมอบทุกเสียงทุกสายมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษนะครับ

ก็เป็นเพลงบรรยากาศบ้านนาสบายสบายโดยเฉพาะเดือนหายนะครับกี่ควายชมจันทร์กี่ควายนี่มีกันหลายพ้นหันเพลงนะครับนี่ที่คุณขอมานี่ของอาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติส่วนกี่ควายข้ามโขงของอาจารย์ก้องกาดกำแหงนะครับก้องกำใจเออนี่แล้วก็ยังมีคนขี่หลังควายแน่นอนสุดครับของอาจารย์ดาวบ้านดอนยังมีครับคนดังลืมหลังควายของพุ่มพวงดวงจันทร์เพลงดังในอดีตควายหายของครูสุรพลสมบัติเจริญและเพลงที่อมตะไม่มีวันตายก็คือกลิ่นโคลนสาบควายของอาจารย์ชาญเย็นแขโดยมีบรมครูไพบูลย์เป็นผู้ประพันธ์แต่ที่ท่านได้ฟังบรรดาขี่ควายชมจันทร์นะครับขี่ควายชมจันทร์นะก็ยังมีเพลงข้างขึ้นเดือนหายขี่ควายชมจันทร์ของสุนทราภรณ์โดยอาจารย์เลิศประสมทรัพย์นี่เป็นผู้ขับร้องก็มีกันมากหลายมากมายนะครับแต่ท่านอยากจะฟังรวมรถเพลงทั้งลูกทุ่งลูกลุงสตริงเก่าก็ตรงวันเสาร์ครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเรียกว่ากรุงเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้วันเสาร์เรามีที่เก่าเวลาเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณตรงนี้ต้องขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทางสถานี VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาลุงเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาแน่นอนที่สุดครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357มาสิงห์นครก็ขอแนะนำครับมาพักผ่อนหรือมาทำธุระติดภารกิจก็พักกันได้ที่สุธาชาเล่รีสอร์ทโดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวนะครับด้วยวิวธรรมชาติทางขวามือจากสีแยกศาลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรก็จะพบกับสุธาชาเล่รีสอร์ทให้ความเป็นส่วนตัวสูงเครื่องในความสะดวกพร้อมสำหรับผู้ที่กำลังหาที่พักว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานกิจธุระครับแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทกาแฟฟรีทุกห้องพักเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกห้องพักยังมีเรียกว่ามาเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยเช่นเดียวกันสุธาชาเล่รีสอร์ทหมู่5สถิงหม้อครับ0883958702เอาละครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงของอาจารย์เทพโพงามดาวตลกของอาจารย์เพลินพรมแดนในวงเมื่อก่อนนั้นก็เรียกว่าเทพโพงามน้อยโพงามแล้วก็ยังมีจิ้มชวนชื่นซึ่งก็เป็นลูกของป้าดมนะครับก็เป็นพ่อตาของเทพโพงามนะป้าดมนี่ก็ท่านก็ไปเป็นนักดนตรีเหมือนกับอาจารย์แดนบุรีรัมย์มากมายทีเดียวนะครับศิลปินที่เคยอยู่กับวงดนตรีของอาจารย์เพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติในยุคนั้นแต่ว่าเทพเขาก็มาแตกตัวมามีศิลปินเดียวพร้อมทั้งทำดาวตลกประสบความสำเร็จมาก่อนเนี่ยเคยอยู่สะเดาทำสวนยางกันอยู่แต่ต่อมาก็อยู่วงดนตรีของอาจารย์เพลินพรมแดนกันมาก่อนนะครับและก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงในยุคที่เขาทำอัลบั้มเช่นเดียวกันนะที่เพลงกทมขอร้อง

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com